วัสดีสวัสดีสวัสดีคุณน้องกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งผมไม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งขับรถขับรางเนาะทั้งประเทศลาวขอบใจหลวงวินเดียเวลาชี้แชร์ขึ้นแต่กักวันนี้เขาหน่อยเอ้ยที่ว่าเลยก็มาพบกันพ้นจากตกจากหน่อยเนาะเจ๊เนาะ

โอเคน้องคนนั้นมาพบท่านกันทางวิทยุภาษาลาวฮาวออกอากาศโซจากประเทศแคนาดาเมืองโทรอนโตเด้อ เมืองโทรอนโตเด้อคุณหน่อยเด้อโซเริ่มแต่10โมงหา11โมงอือฮึอังโซดโซดโซดในระยะนี้ฟังเห็นตัวจริงตัวจริงเป็นจังใดก็ได้เวลาก็สิเล่าเรื่องนี่หนึ่งสุฟังอยู่ว่าฉะนั้นเนาะยามื้อนี้คุณหน่อยอากาศฝนตกเนาะจ้ะเนาะบ้านเฮาเนาะHappy Sunday to you too, sis. ฝนจากตกขนาดฝนจากตกบ่แม่นตกแห้งนะตกฝอยก็คล้ายอยู่บ่หมายถึงบ่สิฮ้อนอีหลีเนาะบ่สิฮ้อนหมู่บ้านนี่ก็ม่วนๆเนาะจิเนาะอากาศงามๆ So yes so ขน้อยเอ้ยว่าเลยกันเนาะนี่แต่ว่า every day enjoy ม่วน happy คือจิเนาะแม่นแท้ๆจินี่เฮาต้องม่วน happy คนน้อยชีวิตคนเฮาลูกเบนเดียวกําลังใหญ่กําลังสิเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าพวกแม่นี่อันอายุนั้นแล้วบังบิดขึ้นก่อนเพิ่นเอาลงตามพวกแย่อันพวกเฮานี่ต้องเฮ็ดอันพวกเฮานี่อายุแล็กซี่คนละเบิ่งก่อนอายุซ้ํานี้เนาะมีแต่ม่วนมีแต่สื่นเอาแต่ความสุขให้ตัวเองมียังคนหน่อยไลฟ์ทูไลฟ์พวกเฮาสิน้อยลงน้อยลงเนาะเจ๊เนาะบ่ได้ใหญ่ขึ้นเลยอืมป้าถูกลูกบินเดียวมาโพดแท้ลูกบนเดียวเอาทหารมาสวยนำอยู่เมืองล้วงน้ำท่ากับแขวงอุดมไซเมืองเมียงเมืองนั้นเนืองเมืองยังลูกโอ้ยเมย์บุจักและบ้านเฮานี่เนาะเมืองนาหม้อกับเมืองลาลูกบินเดียวไอ้บ่าวเมย์ก็ฟังซื่อๆเด้อเพราะแม่บุจักหลายแม่บุจักหลายอีเมย์บนนี่บนหนึ่งบนทั้งบ้านอีเมย์อีกแต่ทั้งบ้านไม่ทั้งวันสวรรค์แม่ก็ยังบ่จื้อเพราะว่าพวกแม่มาแต่นิดหน่อยพวกนั้นลูกไอ้ก็บ่เป็นหยังขึ้นฮอดจังว่าสิขึ้นฮอดขึ้นฮอดอันบ้านเมืองเฮาขนาดกันยังสิเมื่อยะสิไปหากันโซโบรลักกี้เพลงโบรหันโตที่3เด้อโตที่3เลยเปิดให้เพราะว่าอันเปิดอันนั้นแหละอันมีหยังกอกสาลือเพิ่นว่าถูกเลขอยู่หลายตาฮะโอเคขน้อยเอ้ยว่าวันนี้เนาะว่าวันนี้หนึ่งที่ว่าพวกเฮาม่วน yesterday ฝนตกน้ำท่วมนักว้าวบ้านเฮาเนาะสบายดีโปรสบายดีเมืองนาโมกับเมืองลาโอ้ยลูกเอ้ยโทษเด้อขอโทษค่ะแม่ว่าบ่ถูกแม่ก็ว่าเป็นหยังลูกมันอันนี้เนาะคนเฮามันอยู่มันโดนเฮากับบ่จักทั้งบ้านทั้งเมืองครับปานใดโอเคโอเคนะขน้อยว่าเรื่องจังซี่ซะว่าเรื่อง yesterday พวกขน้อยไปที่ว่าอันไปอันทางคิทเชนเนอร์ทางวัดเฮาเนาะคิทเชนเนอร์วัดอันนั้นนะเมืองคิทเชนเนอร์วัดจังซั่นเนาะเป็นเฮ็ดปิกนิกว้าว outdoor this is going to be last month they said yes never know too you know เพราะว่าอากาศงามเสียทีแต่นึงเจ๋เอ้ยพวกเขาไปสาจากหน่อยอยู่นะไว้เป็นยังจังหวัดไปสาพวกเขาหน่อยไปตลาดมงไปซื้อมักสลีบ่แม่นมักสลีมักสะลอยขนาดไปซื้อมักสะลอยไปซื้อมักแต้งนวลบักใหญ่หักอ่อนเบิ่งยังบ่ทันกินเว้าซื่อๆเด้อนี่ก็แม่ยังซื้อมักแต้งซื้ออีหยังแหน่นําเพิ่นซื้ออันขนาดผักเทียมเพิ่นปลูกออร์แกนิกเพิ่นว่าเนาะเอกาไม่ยังอีกเนาะซื้อหลายเลยหาบมาว่าซั่นมังสลีเจ้เอ้ยอันนั้นโนคือถ้าบ่ายซื้อผิดนะเจ้อยู่เนาะมันอยากใหญ่แล้วก็ซีนั่นถ้าจริงอยากได้น้อยๆหั่นน่ะต้นนี้น้อยตัวเองก็บ่เข้าใจขนาด next time ขนาดต้องฮู้ล่ะบัดนี้ไปซื้ออาจจะแม่นซื้อผิดนี่เนี่ยโอ้ย my goodness ลังเถือกําลังเถืออยู่เนาะไว้ตัวเองก็บ่ฮู้นี่บ่ฮู้นี่มีแต่ว่าอยากโอ้ยอยากกินไปเฮือนหมู่ขอบใจหลายๆเด้อหมู่เอ้ยสบายดีเอ้ยโอ้มโนลาสบายดีซิสบายดีแม่ว่าถืออยู่แม่เอ้ยแม่ได้รู้อเมนความเนาะเออก็ดีได้คันแม่ว่าถือระยะว่าถือลูกหลานขอบใจโอ้ยขน้อยว่าเลยก็ดีเนาะที่ว่าซื้อขน้อยบ่จักแต่ว่าไปเฮือนขอบใจวิลเลียมบุญสนาบ่ทราบ name I'm sorry about that ไปยามเพิ่นอีกเพิ่นพาไปเฮือนเพิ่นก็ให้กินข้าวขอบใจได้บ่ขอบใจ thank you so much thank you เพราะว่ากายไปบ่ได้จังสิกลับคืนมาเพราะว่าหลาย thank you yesterday so เพิ่นไปเลี้ยงข้าวปิ้งซี

ินแล้วก็แจ่วบีขนมตั้มตั้มตั้มตั้มทัวแซ่บๆเพิ่นเห็นกินแซ่บเด้อเพิ่นขับพาไปตลาดก็ไปขนมกับพี่น้องมาแต่ฝรั่งเศสมาแต่ลียงอีกขอบใจได้ขอบใจที่ได้เห็นขนมเล่นกีตาร์ว่าแม่นได้เพราะว่าวิลเลียมกีตาร์ตกขนมลิ้นนั่นน่ะ10,000ดอลลาร์ Can you believe thatเบิ่งขึ้นน้อยๆไปยอบโอ้ทนักนักนักนักอีหลีสมราคาเพิ่นว่าสิเสียบบ่บ่เฮ็ดซื้อเอาเฮ็ดซื้อขนมก็เฮ็ดซื้อคักหลายคือหลายคือหลายจะเปิดเพลงโตนอนแล้วบ่อนั่นก็ได้น้อง AI เพิ่นเปิดเพลงหมดหลาย Ryan bro so it's not bad บ่ได้ลิ้นได้ลิ้นให้เพิ่นถ่ายรูปก็เฮ็ดซื้อกีตาร์เพิ่นน่ะ10,000เพิ่นเป็นหนักหมักที่ว่าหนักดนตรีในเฮือนเพิ่นว้าวเบสเมนแปลว่าเป็นสตูดิโอบาร์กใหญ่มีครบหมดทุกอย่าง so I'm gonna try to play his song next week แปลว่าเธอส่งเพิ่นส่งมาทางอัน I don't know how gonna do that do to download that it's not on YouTube ขน่อยเพิ่นส่งมาแบบอันแบบเพิ่นอัด let's see ขน่อยยังพวกท่านเปิดอยู่ในแล็ปท็อปเถอะแล้วสิเปิดเบิ่งว่าสิเป็นได้ so my goodness was my first time to touch the guitar I never touched guitar before though this is my first time in my life can you believe that จนเป็นเมทัลก็เหตุคืออีกใช่ด้วย okay เอาขอบใจตัวนี้กูขน่อยสกิปไปหลายขอบใจ today so yes บลาอ่านเด้อขน่อยเด้อบลาสิอ่านพอมีพี่น้องทำขอบใจทั้งวัดต้องขอขอบใจหลายๆพวกขน่อยทางอันวิทยุภาคภาษาลาวครับก็สวยอุ่นนุ่นเพิ่นกัดทอดได้กับโบกำลังใจเนาะขอบใจขอบใจขน่อยกัดไม่ยังขน่อยน้ำมัสการนะขน่อยเอ้ยอาจารย์สันติแต่ขน่อย thank you อีกก็ได้ได้ผู้แค้นอีได้ได้ผู้แค้นอีได้ขน่อยคูบาคูบาหรือว่าอาจารย์เพิ่นมาแต่วัดน้องขน่อยตื่นเพิ่นอยู่ yesกับผู้แค้นไฮเขาหนอกกระหนบเอาสงสารนะก็มวนลายมวนลายของกินก็โอ้ยพอว่าไปกินไปเฮือนหมูเฮือนวิลเลียมแล้วกินเลยก็เลยไปหันบ่อยากกินหยังเลยเพราะมันอิ่มเนาะอิ่มหลายข้าวเหนียวอีกกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวขนาดตัวเองเห็ดข้าวเหนียวไปกินกันยังบ่ได้กินซ้ำอันนั้นข้าวเหนียวป้นข้าวกล่ำนะข้าวกล่ำดำจะไปกินมักซลีดำเจ๊ I think I bought the wrong one no it's not the same มาประมาณมาอันแล้วสิมาต้มฮะนะมากินโอ้ no I got the wrong one next time I know บ่เคยไปจักเถื่อ first time ทําอิดไปก็เลยเอาเลยบ่ถึกก็บ่เป็นยังเฮียนหูไปเฮียนหูไปเออขน่อยเรื่อง next last week ว้าวขน่อยเพลงที่ว่าอันสังขารคนเฮานะขน่อยเอาขึ้นพี่น้องเฮาเบิ่งหลายขน่อยเพิ่นแชร์ขึ้นเบิ่งเด้อขอสิขน่อยขึ้นสิอันนั้นให้เบิ่งขอบใจเด้อขอบใจเพิ่นทุกท่านอีหลีขอบใจสุดใจเลยตัวนี้ขน่อยสุดใจขอบใจเด้อขน่อยเด้อขอบใจยูโนพัน it's so I can't imagine that people shares a lot bro I อันเพลงกีตาร์นี่ก็ได้ 1,700 เด้อ bro can you believe that ตัวที่ว่าเหตุอัน let's seeตัวนี้อีกก็ได้10,000ปลาย10,200 something ไรตาตัวอันที่แบบอันเต้นตอนพิกนิกอันตัวนี้ขน่อยว้าว I can't imagine that 154,000 view เพิ่นบึงจะแชร์603ขน่อย thank you so much เห็ดไลค์เห็ดบอลไลค์เอาวอดเอลฮาร์ด4,500 something ไรตาThank you so much. This is the best I can. I can't what to say, ขน่อย I have no word to say. The ขน่อยเดี๋ยวขอบใจทุกท่าน You know, Pan, sometimes they said because my bang. Wow, ทรงผมงามแท้ Wow, ผู้ใดตัดผมก็เลยบอกโอ้ย no. ผมว่าแบงผมว่าบอกว่าแบงบ่เพิ่นว่าเบงเบงจีนบ่ว่าภาษาอันเพิ่นสิได้ยินโอ้ก็บ่ว่าอันนี้บ่แม่นผมแท้เด้อผมปลอมอาศัยผมปลอมบอกความจริงว่าบ่แม่นผมแท้อาศัยผมปลอมผมหนามาว่าซั่นนะเพิ่นลางคนกันน่ะลางคนกันโยมโอ้ขอบใจก็ดีใจขนาดบ่ฮู้ว่าบ่มีหยังสิออกมาดีใจได้ขน่อยขอบใจ thank you so much I have to thank พาเพิ่นฟังอยู่ในระยะนี้ก็ thank you ทุกคนขน่อยหนับบ่ได้ it's just too how you say that it's too many too exploded จังซั่นนะOh my goodness, I did have that before, but it's not as many like this, bro. Or two was too good.

too good. I don't know. So I accept that. No complaint at all. So let's see ขนมพี่น้องเขามาไปถามไปเขาไปเบิ่งก่อนกระจมบ่จักว้าวโนจมบ่จักว้าว but overloaded port no oh you don't say that bro no that's hey Sukuna Sukunya good morning sis good morning you too there I love you too oh my goodness all the hearts no don't the purple like do I know I said see that woman not the purple the ball แต่ว่ามันใหญ่ตัวบ่แม่นเจ้บ่แม่นมันใหญ่ได้บ่แม่นมันน้อยหั่นน่ะ so I got the wrong one oh ลูกวินเดียว่าสวรรค์ค่ำหมวนจำปาสักสารวันน้ำทั่วเมิดแม่เอ้ยปีนี้แม่นว่าลูก oh so I don't know what to say ลูกป้าวันแก้วสีคำใสสบายดีติดตามเด้ออยู่แขวงอาเซียงขวางฝนตกหลายว้าวโอ้ยเบิ่งเด้อหักษาเด้อหักษาเด้อหักษาตัวเอง I don't know what to say เด้อเฮาอยู่ไกลอยู่พีเนาะก็ได้แต่เลี้ยวเบิ่งนี่เนาะก็เป็นห่วงกันอยู่ดอกเนาะแต่ว่าเฮ็ดจังได้ล่ะอันน้ำเนาะอยู่ใช้กระตกตกอ่ะในปานขนอยในปานโอ้ว้าวเห็นแล้วแซ่บขนอยแซ่บบ่อยากเบิ่งอยู่ซึมน้ำท่วมลงเฮือนเป็นเบียวดิ่งเนาะท่วมไปเลยโอ้ยขนอยเอ้ยอันนี้ก็ you know social media sometimes is good when you see thing but sometimes เบิ่งหลายเฮาก็ขืดใจเนาะใจว่าว้าวสงสารหั่นน่ะความสงสารแต่เฮาเฮ็ดยังบ่ได้เพราะว่าเฮาก็โตน้อยๆเนาะมีแต่ว่าหนบเอาพุ่นแหละเทวดาอยู่ทั้งฟ้าเพิ่นเป็นผู้เบิ่งผู้แย่งอันธรรมศาสตร์นี่หับบ่ได้ขนอยรถไฟเนาะเพิ่นว่าไฟนะไฟนี่ยังว่าใหม่แล้วเพิ่นก็ไปมอดได้แต่ว่าน้ำซอบซอบขนอยน้ำจับก็บ่ได้จับเลยเหี้ยเวลาเพิ่นขึ้นมานี่โอ้ my goodness the worst than anything ขนอยแปลว่าจักว่าจังได้ภาษาลาวนี่ก็ดีเนาะแปลว่าเปรียบบ่ได้เปรียบบ่ได้ขนอยเอ้ยแต่ใจคนหั่นนะเขาว่าดีเพิ่นก็ยังดีนำเนาะแต่ตัวนี้โนสิว่าดีเพิ่นก็บอกเอาสลุไปทันไล่ไปสลุทะลุทันไล่หล่นว่าเอาว่าว่าไปเด้อพอว่าไปพอโคสกับพอโคสกับว่าหมวนว่าหัวเด้อขน่อยหัวเด้อร้านถึงลังนั้นบ่ถึงได้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเฮียนฮู้กันเฮียนฮู้กันเอาเบิ่งนำกันอันนั้นนำกัน what is that how come it's not going this one yes no got stuck this one though ขอบใจนางเพลงนางเหม่มขอบใจนางเพลงเมื่อวานนี่น้องเฮาขอบใจได้หลายเด้อน้องสาวขนมมีแต่ยังให้เอื้อยกินให้ได้เอื้อยก็สิกินกินอิ่มพอแห้งท้องก็จนไข่มาแต่เฮือนวิลเลียมพอแห้งโซอย่ากินนั่นน้องสาวหันเตรียมสิไปเลี้ยงโฟไอ้แค่ no room ขนม no room อีน่ะท้องก็จนบ่มีบ่นใส่ก็เลยว่าขอบใจน้องขอบใจน้องแต่เพิ่นเสื่อมเพิ่นซื้อมียังขนมเพิ่นเสื่อมอันนั้นน่ะเผือกผู้เผือกเพิ่นเห็ดเพิ่นซอยแล้วเพิ่นก็ I don't think like they fry probably they have oven ต่างหากเพิ่นอันนั้นนะ they really good ขนมเพิ่นบดใส่อันนั้นนะเพิ่นบดใส่น้ำตาลจักดี it's just by itself ล่ะนะจังสันนั้นได้ดีเพิ่นคลายจนหมดขอหน่อยน้ำตาลหลายคนเพิ่นก็เนาะบางคนกินบ่ได้แท้จริงกับผู้กินได้ก็แซ่บถ้าว่าผู้กินบ่ได้ก็บ่ติได้ตัวนี้นะอันกับเพิ่นก็สิเลือกกินแน่อันนี้มันของธรรมดา Yes Oh that was about it I know I'm gonna come back Say again Thank you for that clip สังขารคนมากแต่เป็นสังขารคนเฮาเมนเอลีโอเพิ่นมวนเดี๋ยวนี้เพิ่นดีใจอะไรดอน you knowThat's how life ขนอย what can you do เว้นเจ้ายังเจ้างามแบบดอกไม้อะไรเนาะเว้นเจ้ายาเฮาหมู่เฮายังหนุ่มเฮาก็งามบัดเฒ่าแล้วก็เหี่ยวขนบ่เว้าให้กันดอกอันธรรมชาติมีแต่เฮาบ่มีหยังหักแพงกัน so that's all we all just share love respect that's it ขนอยเอ้ย treat กัน fairly that's all ลังเถื่อคนแม่นอยู่เพิ่นคนเฮาเนาะบ่แม่นว่าสิมีหยังขนอยนี่อยู่ตลอดลังเคิ่นก็ขึ้นแล้วคงก็บ่ that's okay let them be เพิ่น explore it เพิ่นก็ดีใจอันนี้บ่แม่นเรื่องเฮามีเรื่องเพิ่นเดี๋ยวคนหน่อยเด้อเรื่องเพิ่นโอเคทํารายการซะ wow I talk a lot today about the on the weekend but so อันนั้นหลายขนอยพี่น้องมงรยานมาหลายได้ bro you know why yes I saw them though they said thank you ทั้ง

Yang pada mungkin, yeah, they got a lot, a couple, a lot. That's what they said. There were an I didn't see them. People, you know why? Because I was late.ไปอันไปตลาดไปเพื่อนหมูหมูผัดเลี่ยงเนาะเขาก็สีออกไปโลมันกับบงงามเขากับลมกับเพลินก็ไปถ่ายหูบนสตูดิโอฝนว้าว the kick that guitar $10,000 10,000 it's a lot like professional like ว่าย่อนึงโมเมนต์เบาได้ขอนักอีลีกับสมราคาเพลินว่าเอาสมเซย์เดอะบรูวิลเลียมสมเซยเด้อสมเซยดีไลน์เก่งไลน์เก่งไลน์โซขน้อยอย่าลืมด้วยนี่เนาะอ่านก่อนเด้อเพราะว่าทางอันวัดลาวิรัตนารามเพิ่นจะมีการหอกเขาประดับดินเด้อแม่เดือนเซปเทมเบอร์วันที่13เชิญทุกฐานไปเด้อขน้อยเด้อเชิญทุกฐานช่างอันนั้นเพิ่นจะมีอันหอกเขาประดับดินอันนี้บ้านเฮาเพิ่นถือเด้อถืออีหลีได้เพราะว่ายามที่ว่าแบบกันกับฮาโลวีนเพิ่นมาเอาขนมข้าวต้มแต่ว่าอันนี้คือการเพิ่นมาเอาอาหารวานคามข้าวพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเขาหน่อยก็อันนั้นบอกให้น้องชายลูกหลานเฮ็ดอยู่ทั้งบ้านเฮาแหละเนาะเพราะว่าบ้านเฮาประเพณีแท้เด้บ่อันนั้นดิอยู่นี่ก็แม่อยู่ข้างน้อยก็เรื่องเถื่อไปกับบ่ทันเพิ่นซ้ำเพราะว่าบิสิอยู่เฮาไปกับซ่าสบายดีนางเพลงนางแม่มขอบใจด้วยนางเด้อขอบใจหลายๆเด้อมีแต่ยังไงเอ่ยกินเอ่ยว่าวแล้วว่าวอีกนางขอบใจหลายๆน้องสาวขาหน่อยได้ฮะขอบใจอยู่ดีไม่แห้งได้หลายเด้อครับผมกันอีกตลอดแต่ตลอดไปเห็นกันไปใช้ไปกันกันขอหน่อยอย่าลืมเนาะนี่ทั้งบ้านเราเวรวันนารามเพิ่นจะมีการตักบาตรหอกขับประดับดินเพิ่นว่าเนาะเจริญพรมันยังออกต้นญาติโยมทั้งหลายเชิญทานเขาหวมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรนึกหน่อยเด้อเหมือนที่เจ้าพูดเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาเต็มบรรณาการจ้าถูกขน่อยไปเด้อไปเด้อจึงแจ้งข่าวนี้มายังทานทุกทานอยู่ใกล้และอยู่ไกลจงได้สละเวลาของทานเขาหวมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วยเด้อย่าโดยขน่อยโดยทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวต้นกระพึกเลี้ยงต่างๆในงานบุญตามกำลังศรัทธาของฐานเด้อขน่อยเด้อทางวัดมีข้าวต้มข้าวนมบ่ให้บูชาเด้อขน่อยข้าวต้มขน่อยว่าขนมข้าวต้ม is very fresh เด้อขน่อยเพิ่นดูหันโลเป็นเหตุนะเชิญเด้อขน่อยเด้อเชิญวันที่13อันนี้เหม็นไปเพณีเฮาประเพณีคนลาวเฮาเด้อสิว่าอะไรก็ได้ป้าทั้งหลายไปกินห้ามก่อนเด้อขน้อยเขาแหบนี่อย่างไปเมื่อวานนี่นบเพื่อขน้อยแค้นอาแค้นนั้นกินเป็งนัวเนาะคันที่แล้วคออยากแหงได้ Yes I don't know this one how come it's not going Yes Just that sis Happy Sunday sis Yes So yeah andSis Saban, hey, good morning from Buffalo. What, bro? Are you there? Yes. Buffalo. Not too far from each other. Only across Niagara Falls, then Buffalo. Yes. Yeah, we can see. So, ma phang phang mun muan gon nong khon oi de. Phang phang mun muan la gan ni. Luk pen dia, luk pen dia phang yang ni na. Khon oi wao pen pandai phang ni. Wao pen yu. Bao bang doโอเคเนาะต้นลูกหลานนี่ไม่เท่าก็อ่านกับบ่อยากว่าเป็นสาวปงกิ้วบ่ลูกหลายใจบ่ลูกสาวปงกิ้วหลายใจ yeah, thank you thank you bro thank you so much thank you from buffalo น้อยเพจผู้ไทยฟังเพลงม่วนๆเด้อขน่อยเด้อจดเอาก่อนเพราะว่าถ้าต้องรายงานเพิ่นได้ว่าเพลงนี้จักนาทีบ้านใกล้เฮือนเคียงได้ชุมเฮานี่บัฟฟาโลwhat is that yes this one มื้อนี้ว่าวหลายโอเคมีแนวละว่าวหลายก็เลยว่าวให้ม่วนกันโอเคว่าวไปทุกสถานได้ขน่อยเด้อเพลงม่วนๆได้มั้ย

โอ้ขนาดจบไปจบไปบ้านปงกิวมันอยู่ทางไหนลูกมันเดียวบ้านปงกิวขนาดบว่าวยากแต่ก็ไม่เคยได้ยินจะเถื่อย่านบ้านใหม่เด้อขนาดเด้อแต่ขนาดยังหนุ่มมันก็ไม่เคยได้ยินได้อยู่บ้านเฮาเนาะบ่ฮู้ว่าอยู่ใส่บ้านปงกิว thank you babe thank you hon

Thank you so much. โอ้ขนมย้อยบัดนี้เนาะขนมทีว่าวเหลืองที่ว่าอ่านไปกับอ่านไปสุดถิดเนาะเรื่องเถื่อกับจากบ้าถิดอยู่ตัวนั้นเท่านั้นมิแต่ว่าอันเพราะว่าอันนั้นคนเฮากับหูหลายคนอยู่ดอกเนาะก็อย่า That's okay I leave it เถื่อก่อน Next week ก่อนจะสิอ่านต่อแต่ว่าอัน So I think today เนาะคนเราลิชเช่ today is gonna be today is last day ของมันอันนั้นเด้อ It's the last day let me check No tomorrow number 31 no kono 38 so tomorrow the August 31st means Monday okay yeah woman บ่ถึกยังอันนี้เพิ่นมี31เนาะเดือนนี้เนาะคือว่า yes ก็สิเป็น September ลูกหลานเฮาก็สิไปหาหมองเฮียนแล้วได้บัดนี้เด้อพวกเขาหน่อยเอ้ยก็ so next week we still have it because going to be long weekend Labor Day on Monday so the kids going to go back on the 8th I think on the 8th เนาะเพราะว่าในวันที่7นี่เพิ่นพักทั้งพี่เขาหน่อยทั้งประเทศเฮาอือฮึ yeah วันที่8 so on the 8th September the 8th they all go back to school แล้วลูกหลานเฮา yes so มิแต่ว่าเบิ่งเด้อขาหน่อยเด้อกันไปกันมาพวกหน่อยแหละเรื่องเถื่อเพิ่นก็บ่จักหยังกับผู้ใหญ่ก็คือกันผู้ใหญ่เฮาก็ต้องได้เบิ่งว้าวแหละก็น้อๆโอ้ my goodness คนเฮาก็หลายได้ขน่อยหลายจิตหลายใจหลายว่าหยังบ่เป็นหยังแต่ว่า accept that you know I accept that หลังคนก็มักผมมาหลังคนก็บ่มักหลังคนก็โอ้ไปตัดผม it's okay ขน่อย I accept that that's nice compliment I love it แต่จังได้เพิ่นเข้ามาเบิ่งเฮาอยู่แล้วเนาะบ่เป็นหยังของธรรมดาหลังคนเพิ่นก็ย่องก็ย่องก็ดีใจว่าติเห็นกันตื่มเตือนว่าซั่นเนาะแต่ว่าหลังคน you know what can I do that's how we are okay there let's see what is it here ขอโทษเด้อขน่อยตัวโอ้ last week เพราะว่าอันนั้นเพิ่นบ่มีเพิ่นบ่ได้เอามาให้ก็เลยว่าอันเขียนไว้ so แล้วขน้อยเรื่องจังเรื่องอันนี้เนาะคนเฮาหลายคนเพิ่นไปเพิ่นก็เว้าอยู่เป็นหยังแต่ว่าไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขน้อยดีที่สุดเดินคอเว้าตัวนี้ก่อนเรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดีเลยสําหรับเฮา I know you eat but it's okay มันบ่ขึ้น you don't gain much as long as you do exercise you know not every day but you know ให้เฮาเห็นอยู่ตลอดมันหนึ่งนะลังคนก็มันดีสำหรับห่างกายดีสำหรับจอยชาวยูสลีพวกจอยเก็บแขนเก็บขาลังคนแล้วขนาดบ่มีปัญหาเพราะเฮาไปเอ็กซ์ไซส์ตลอดเนาะอันนี้อันเป็นรูทีนของเฮาอีกครับคือเฮาอัน14สิว่าบ่ไปบ่ได้มันลึงเดนิลานเขาหน่อยไปแล้วโอ้ดีใจลูกแฝด yes they into gym now wow เพราะพ่อแม่เพิ่นเป็นให้ซื้อเมมเบอร์เพย์เมมเบอร์ชิพให้เพิ่นนะอันก็สบายเข้าไปGrandma เพิ่นว่าสิได้ Grandma มื้อนี้ไปแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นสิไปอีกแต่ว่าสิไป in the afternoon เพิ่นอยากไปขนาดนี้ดีๆเด้อว่าความจริงได้เพราะว่ากระโตฮาแมนอยู่แต่จริงเฮาต้องเหี่ยวหนแห้งแต่ว่ามันบ่เหี่ยวขนาดมักซอนาเข้าไปอยู่ I like it babe I like ซอนาตัวเวลาเฮาเข้าไปซอนา the body how so อันนั้นขนาดมันบ่มีอันนั้นได้มันบ่มีฮู้มีหยังมันออกหมดเหือฮะออกหมดมันเปื่อยภาษาลาวมันเปื่อย yes that's what I'm going to say that in Laosit's a puer it melt all the you know all the dirt or whatever dust on the poor อยู่นะมันเป็นนี่อยู่นี่นะเฮาเข้าซ้อนะมันฮอเหือเฮาออกมันไหลออกหมดขน่อยอยู่เนี่ยอีเวนเฮาเฮ็ดอันไปจิ้มเฮ็ดอันนั้นแปลว่าเฮาไปคลาสบ่อีหยังหั่นน่ะคือการเหือออกย้อยขน่อยโยฮอดโยกา is the best too ไปโยกาที่ว่าฮ้อนหั่นนะเหือย้อยออกอีลีได้คือ said they do have at the หลังจากฮาฟินิชโยกาเพิ่นมีอันนั้นนะเขาหน่อยมีแบบอันคลอธแต่ว่าเพิ่นไปใส่อันฟรีเซอร์มันเป็นไอซ์เลยก่อนมาแล้วก็เพิ่นบ่มาให้ใส่หน้าใส่หน้าผากใส่โตใส่เน็ก whatever แล้วแต่ใจเฮาสิใส่หั่นนะ it's really good though I like it เฉพาะthe gym ที่ว่าไปหั่นเขาหน่อยไปนี่ little bit ก็ราคาก็บ่แม่นอันนั้นอยู่แต่ว่าเซอร์วิสเพิ่นดีถ้ามักเซอร์วิสก็ nice and clean นะตัวนี้มันก็นิดนึงคือเฮาสิเมื่อยๆนะบ่ถ้าไปจิม that's it

0: เป็นลางคนซื่อๆก็บ่เป็นหยังผู้ใดได้เฮาก็ดีใจโซเดอร์เปิดเพลงก่อนโอเค good good nice I'm going to play this song okay bro partner thank you the brother this is your song เด้อสิลีดเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ได้ยินข่าวลือมาเด้อพี่น้อง
0: เออบ
1: ่ว่ากันว่าอยู่เมืองโตรอนโตซื้อรอโตทุกง่ายคอยก็ว่าอ้าวจริงติอยู่บ้านเฮาซื้อจนกระเป๋าแฝบยังบ่เคยถูกจักดอนงั้นต้องย้ายเมืองแล้วล่ะเพิ่

นอยหมวนหลาย thank you bro thank you so much bro ฟันจากมงเรียนคนแต่งเพลงหมวนคนอยเขาเปิดคนอยเปิดอยู่ตลอด so yes it depends bro not me I'm okay thank you as long as I have a good health you know that's the main thing we need that อันนั้นเงินคำกำแก้วไรกับได้จากได้คือการแต่ว่าบุญเฮาบุญเป็นของเฮาบุญเพิ่นว่าบุญเป็นของเฮา it's okay we happy เมื่อเดือนก็ได้เงินคนว่าถือได้ถือแท้โอเคเนาะคนน้อยว่าอะไรกันเนาะเวลานี่ก็ดีเนาะคนน้อยอยากเปิดเพลงมันหมวนเนาะ today so supposed to be my sister's coming but then like

No, sometimes the weather change. I got that too. คุณน้อยพี่น้องเป็นบ่ I got that too. The weather change. คุณน้อยบ่ฮู้ลังเทื่อ I'm so tired though. Body so exhausted. But after that, เฮาก็ไปบ่ต้องอยู่ไปมาแล้วก็โอเคลังเทื่อคุณน้อยคิดว่าโอ้ย what happened here ตื่นมาแบบมันเมื่อยจะอยู่นอนไว้คุณน้อยเองนี่บ่ถือคาเฟอีนI can't drink, bro. I can't drink anything like with caffeine. But I just did. Usually, I go to the mall, na. Could buy, but no, buy an tea, milk tea. Got man, bon an punhead bubble tea. Me, yung hano, I drink, hana. Drink the sap, but I don't add any sugar, though. Because man, you tapioca, me, yung man, ganam, man, sweet, po heng, le, no. But how gin long pay, I know it's good, though. But then, no, yeah. But now I stop. So I stop. I didn't have problem sleeping now. Oh, thank God for that. I know now. I shouldn't drink that at all. But I like the matcha latte green tea. I like the matcha tea. It's so good. Because matcha tea is from Japan. So that one, the kano su, bin tong, no? Bin powder. Ma, let me say coffee. Coffee ka tong su decaf. For look sao su, especially high decaf. Lo bo ao a bae ban. An cafe pae hanan.ในคาเฟ่จะไปซื้อไปกินนะขนมกินบ่ได้จักดีตัวนี้บ่ฮู้เป็นหยังบางคนกินโอ้ยบ่นอนได้โอ้ยกินบ่ได้นอนหลับเพิ่นว่าโอ้ not me เพราะว่าต่างห่างกายของไผของมันบ่คือกันเนาะคนนั้นนี่กินบ่ได้จักดีก็เลยว่าบ่ก็เลยว่าบ่กินแต่ว่าเซาแล้วมื้อนี้ไปใส่ก็คันกินคันจะกินขนมไปสุดนี้ฮู้แล้วใส่ซอยแม็กน้ํามันน่ะน้ําตําบ่ฮู้เอาน้ําตะฮู้เฮาบ่เอาอันนั้นนะอันนั้นบอกเอานมกันเนาะเอาน้ำเต้าหู้ is better yes ลังเถื่อนมเขาดูโนกับแมนดูว่า I don't know ลังเถื่อมันดีมันบอดีทำประจานเนื้อว่าวเนาะเนื้อว่าวคล้องคลายคนเขาก็บอกว่าวลายโอ้มีเรื่องหนึ่งขนอดสิว่าวขนอดเห็นลูกหลานไม่ยังก็บึงดูนันอยู่เพิ่นมาอันเพิ่นมาอย่างขนอดเพิ่นมาอันเพิ่นสมาลินกีฬาเนาะคนสิว่าว yeah I think so that's how they said here well, let me seeNot on this. Oh dear, I couldn't be on that phone. But me, you, to me. Pun ma, an an khnoi, ey. Pun ma lin, an thang an America. But wa khnoi ka bodai an. Jeng bodai chit na chi beng. Jong si ma wa su fang. Yes, it was right here though. So they said, wa lai gun bo naga vi la no vi lai gun naga in U.S.เพิ่นจะเรียนเพิ่นมาเป็นออกัสต์วันที่18ของเซปเทมเบอร์วันที่9ลูกหลานเฮามาแต่ประเทศลาวอันนี้คุณน้อยยังบ่ฮู้ว่าวิธีใดจะว่าก็อยากอ่านให้สู่ฟังแต่ที่หน้าก็เด้อคุณน้อยจะสิเอารายละเอียดว่าว่าแบบใดหั่นน่ะเพราะว่าคุณน้อยก็ยังบ่ฮู้จักแต่มาเห็นเพราะว่าตัวเองก็บ่ได้อยู่ปานใดสิมาเบิ่งมาอ่านใน Facebook ก็ชมเชยเนาะลูกเฮาน้อยๆได้ยังน้อยได้ยังน้อยได้ Yesแต่ว่าเพิ่นเก่งเพิ่นแชมเปี้ยนอยู่ไสแล้วเพิ่นว่าเนาะอือหืออยู่นอร์ทคอยนะเออราลีเพิ่นไปอยู่พุ่นเนาะโอเคอยู่นั่นบัดละคนละจังซีว่าวเด้ออันนี้ส้มเซยลูกหลานเฮาหลายๆนุ่งเครื่องสีอีลูกไลกะสัตว์ I don't know this one orange or see ยังคะว่าสีแดงกับบ่แม่น I don't know picture I can't tell the คนละเด้อคนละกับบ่ว่าวอันนั้นเด้อ That's so good though.ลูกหลานชีวิตฮะจังซี่เฮาก็ดีใจนําเพิ่นแบบว่ามีความสามารถว่าซั่นเนาะจนว่ามาแข็งทางประเทศนอกว่าซั่นที่หน้าเขาหน่อยที่หน้าเอารายละเอียดให้คักๆมาแต่ว่าทีนี้คนนําเขาหน่อยเห็นก็เลยโอ้เอาเว้าเล็กๆน้อยๆซะอันนั้นก็ได้เนาะบ่อะไรโอ้ yes and wow น้องลูกหลานเฮาทางอันภูเก็ตไทยแลนด์เนน่าบอกเขาหน่อยเนน่าเนเน่รอยัดรอยัน something like that yeah wow she's good I like her though เขาหน่อยมากโอ้ยพลินนะเขาหน่อยลินกีตาร์อายุ16ปี wow she's so good never seen that so ลินเก่งๆเสียงอีกว่าภาษาอังกฤษแบบเดียวกับคนอังกฤษเลย wow congratulations เนน่า you are oh เนเน่ so เนเน่เขาหน่อยno sorry เด้อสื่อเพิ่นว่าผิดได้นี่นะนี่ว้าว16ปีเก่งอีหลีสมเสยเฮาเห็นว่าสังกับภูมิใจเฮาเป็นผู้เฒ่าเนาะเห็นลูกหลานเก่งดีใจนําดีใจโอ้ my god I don't have much time เบิ่งก่อนเด้อ

ว่าคนเวลาเขาจะได้จบเลยเดินนี่เดินพวกคนน้องคนน้อยจะสิได้สิได้อําลาไปคนน้องคนน้อยทุกท่านขอบใจหลายๆขอบใจบินเดียวขอบใจได้ลูกเด้อขอบใจพันหลายๆเด้อขอบใจขอบใจเบบขอบใจเบบีเด้อ my love my love my baby เด้อขอบใจ thank you so much thank you so much คนน้อยทุกท่านที่เข้ามาโอเคเด้อคนน้อยสิพอเวลาเฮาก็มีแต่เล็กน้อยซื้อคนน้อยสิอยู่อันชื่อว่าไลฟ์บ่ได้พออยากให้ฟังเพลงมดเพลงแล้วกับมดเพลงแล้วขน้อยกับเมื่อสิเพิ่นโปพุ่นมาแล้วเนาะอันคัมโบเดียนเพิ่นสิขามาขอบใจขน้อยเพลงม่วนๆตัวนี้แล้วก็ไปได้นี่เด้อ Let's see that's number 1 yep ขอบใจหลายๆ thank you ลูกวินเดียเด้อลูกขอบใจขอบไปขอบใจแม่มน้องเด้อขอบใจนางเพลง

0: ึงทำประตูลูกสาวจะมันไปยืนรู้ให้เป็นขีดมัดสมบัติแต่งทางการเดินการมีประมาทมองสัตว์ที่ดอกปีอย่างเดียวนะ
1: เคยประมาณนั้นไงดอกใบป้อนปีร้อยมาให้เป็นแมนเทนตัวมงกุลจมอในขาสบงนึงฉน้ำมุ่ยป้อนปีร้อยแปดสตรัมนะ
0: ไ
1: งเจียร์มันติดปุ่มปิลเอาประหารลีกันถ้าเป็นนึงแบบที่ปิดให้เนี่ยตรวจสารรบลุกเสด็จนึงก็ตาสุกุศลให้มุดป้อนปีร้อยมาเพย
0: ์
1: อย่างไรไอ้เปลี่ยนเกียร์มันที่มันเปลี่ยนนั่งตอบสายกระดองเจนนั่งมันตอนจอมเรย
0: ์
1: คนจอมริสคันนั่งประจุนตอบจอมหมวยลุกทางตะบงสุยวนหมอตำรองสุยงนั่งหมกขนมชนำมุดป้อนปีร้อยแปดสิบกรัมนะเปลี่ยนนู้สายซอยรีตกยืนนึงเรียนเรียนขนมประวัติศาสตร์นึงหาท่าเจียรมันกีประบายคือเรียนสมัยมวยกีดซอยริคราวเจียรมันกีประพันไอ้หมดดอเจียรมันกีประบายนึงมีมันนึงมันเจียรมันเด่นจบตลอดตัวอินทราวรมันวิ่งนั่นไงดาวมาสลายประตูมองต่อปีเจียมันทีผมเปิลมันนั่งมวยเจ้าดาวทีปีนั่งตลอดมอชั่วโมงเจียมันวิ่งปั้นแต่เลยทีผมไ
0: ปนั่น
1: นั่งไงซอยที่หมกนั่งตั้งปีมือปอนปีรอยใส่สับตรามในนั่งมอลโฮดมอลสุกุดนั่งคือขนม

0: รู้โดยบานเลือกตอบจนติดผู้ชางบ้านบัดเห็นลูกศิษย์จ้าบ้านมุ่งเห็นบัดประตอตัวที่บัดสมเชิงลูกศิษย์จ้าชลอยในสมนุรบ้านเนี่ยสนับแต่ตั้งนั่งซาลิกัดรบบ้านมหาศัตรูสมัยนู้น
1: ถ้าหากสัตว์ของน้าเฮาเสียเชียสอบพิสัยจริงๆแต่นั่นคือสไนเดอร์บานตัวเซจจดหมายตัวสมจุนนกสไนมงกุลเจนนั่นคือเจียรมันตีปมใบซอยเรียกปีชนะมุดปอนปีรอยใส่สบใบสุกุลมุดปอนปีรอยเก้าสปรามสุกุลลูกดาเรียกนะบ้านไอ้สมบทจดหมายได้เสียเต่าทวายสไนมงกุลเจนนี่คือ ไงปีประมุ่ยไทยตุลาอุกโตบร์ชนะมวยป้อนปีร้อยแปดสิบแปดไอ้สุเซจีอาซอขึ้นมาได้ลูกสาวในเย่บานถูกเคยนู้นสระมันจีอุลองบาโตการเดินไทยสุนัยเชียนุเพื่อตุสเนตเต็งนู้นสระมงกุลีนุมาจันลูกสาวจะตามปัตตุสิกได้เป็นเจ้า
0: ระบบลูกศิษย์จะเลยจุดนัดยังผมมันแต่ตรงหนึ่งการเข้าไปประมาณถวายสลายกรงจันนี่คือเมียนพอตังเดลปนอลมอกโดยจีชราอันกบกรอนได้หายโดยจีลูกศิษย์จะทำเมียนประสาปีขังดามท่าประวัติสังตามปฏิบัติเหมือนกับใบกรอนแต่จีไอกระซาได้ปังหัน รัชกาลสลายซอยที่เป็นไงนาใครนาชนำนาหรือก็ทำให้ดังนอมนาดังนอมรอดปีเปลี่ยนนาตัวเปลี่ยนนาตรงนี้ปัจจัยก็จะไอกระซัดมุกวิเชียได้ไอกู้เป็นโจเตียงกาจำรานชื่นลื่นในปปทได้ลูกศิษย์จะทำเป็นภาษาถักกระโบนหรือก็กระโบนไอก็จะสังคมเพียบในสังคมภายใน
1: ตรงเท้าหนึ่งวันไม่กันองในนั่งจิมัดสมจริงเราใส่จานดำใบบางห้างในสกามเพียบมาจำนวนในการล้างในขนมเปรี้ยวได้เมียนกาไฟผมมัดพอรอดบอกลุ่นไอรอบสับเนี่ยแบบนั้นถึงตาวิศกรรมเพียงยังไม่ข้าในเปรี้ยวไอสกามเพียบนั่งยืนมันบานตะเคยในบ้านดังลือดูกุมเมียนไอกระซาจุบะล้อปราบยังที่เป็นยังไอสมานตามอยู่บอลยุลกระตาเชิงเชิงขนมผู้บอดซักนุ่งกุมนั้นต้องเคยให้ถ้าจุนเชียดยืนจำนวนนุ่งตั้งปีสมัยโซริยาวรมันที่ปีได้ดังถ้าผู้สานโกวันนั่งฟ้าฟางแล้ chia cái bùn bay bay nó nghe nè
0: ai
1: cái Surya Varman TV nó gần làm phụ ba cụ về Austin nó sọc dương nó thẹt cho la chal tụt vị trí ruột buồn luôn xoang ăn chết chụp cho thế rồi mà nó chia cái man thì quên năng tiết khi mình bỏ dài ở bên cho tiết thế quên đã tam và xa trụ chùm lạ chúng non chỉ mang tiền bơm lại tôm tiền nhưng cứ bả bay tì tì oh cứ bên đâu rừng tăng tiền kế ta sản cô vót đấy để sang môn từ tiền nữa nè
0: mà
1: bên đó cầu một tiền để bà cụ cài cài nữa sập bàn ở thứ hai nữa cứ rồi lùm rồi lìa bả bay tì tì oh ai miền ca làm chưa cùng chùa ba nhà lực riêng đó ra mình oh thế chỉ miền chùm lại chạm đầu phật sản bà vô nên chỉ đám ไอ้ตอมนอลสลายจีรมันทีมเป็นนังการคลุงการไอ้เนี่ยสกจูจะบอลเรื่องน้อมตอกจามมองให้จามหมดบังกอวัดนังเตี้ยให้เต้าเต้าฟองสักต่อตัวกุมติจามนังวิ่งอัดได้บ้านฝึกโชติเห็นนะไอ้นังไปโจลเรื่องศาสนาทำไมมูลเตี้ยคือพระพุทธศาสนามาเยียนนี่ไอ้เนี่ยเรื่องนั้นก็มันแม้นฟรูลสอบเสียนได้คือสุดที่จิตการประยชน์ไปเจงไปนั่งไปช่างกับสลัมทีนึงมันเจ๊จับมันเจ๊หายไอ้สอบเพียสาปลายนึงบอกบอกโจลสังกัดเตยกบลัยโจลมวิ่งไอ้น้องคนนี้ดับกุญปีที่อสอขมายเพียสาขมายตุกธาจีสตราลบายมันเตาตามศาสนาเอออนนั่งเรื่องต้องอ่อนนั่งไปน้อมอ้อยเนี่ยเดลไอ้กึศไอ้เสสไอ้ตัวเวียนมันไอ้เมียนบ้านดอกชวาโลเนี่ยนะว่าเมียนคลาก็อันเมียนซอลมาเอ้ยพี่ตัวบอลเสสจีขมายคือดับจ่อเนี่ยบุญชนะเมียนซอลแต่สลายจัด ឯណាបាទឯណាស់ឯទៅចាលើផ្ទាំងប្រាសាទបានលេងទោះនឹងរបបស្ដេច

0: กเรื่องนึงมันยีดำไปเจอการกำซานการออกสกตีปั่นแต่ให้ตัวไว้บันเจอลูกสาวจำมือเคยได้เจอเรื่องได้เหมือนแมนทอมดาเต้คือกิมเมนกำนึกในขนมน้องลูกสาวจำเคยไง
1: สุขยงจังเองเจ็บบานทันตั้งใจเรียนนึกบังขโมยอะไรนักตาหน้าหมอปรามยังเต้นเหมือนเดิมเจ็บเข่งเคยยังมาเข่งเคยมาเข่งเฮียนพามนั่งปนักเจ้ามือเคยมีดึงชบาชบาติดเนี่ย
0: มาเดินส้มใจเอาประมาทลูกสาวจำเกี่ยวกับนายกรุ๊ปรอนในโครงการมีภาษาตามมีภาษาอย่างไม่คงเรื่องหนึ่งเหมือน
1: มันยังเขาเข้มจิ้มเรียบแต่คือทักษิกาเพียรเนียมนุษย์สังคมยืงระบอบระเบียบตั้งปีเนี่ยสกุลนู้นหดตัวนั้นระบอบกรุบกรองรอดนั่งตั้งบูลไปให้ไปไว้บ้านเชื่อคือบางแห่งแต่เนี่ยส่งนั่งคลายนะ
0: นั่นเอง
1: คลายนั่งเพียงมือตั้งทมนู้นหมดปีเรื่องอำเภอกรุบกรองโดยยุติธรรมโดยจับจองจับไอ้นั่งมันประมาณนี้เห็นนะ
0: น
1: ั่นกำไรคลายบะสบายคลายคลังนั่งกูจับตั้งปีใครประมาณนั่งหมดยังมันยืนยิ้มตลอดมาเรื่องไฟประมาณนั่งวิ่งตาไฟนั่งนอนอ่อยเพลียล้างขนมมันก็ยังนั่งดูว่าคือคลายมั้งสกตมูนั่งดูเคร่งปะสว่างดูว่ามันเนี่ยมันเนี่ยกรมเย็นเนี่ยปุกโกนมันตายกิโดนกิตาเนี่ยสกตมูนั่งคือไฟคลายประมาณประมาณนั่งรุ่ยขลุ่นดูว่าโดยที่พวกเนี่ยสกคลายคลานั่งยังว่าคลายนั่งคลายไอ้เดินทางคลายประมาณประมาณนั่งอ่อยจนหนานะก็เอาตัวสไตล์ของจันทร์ใช่ไหมสไตล์ของจันทร์นั้นคือคลังประกายมงโกลจันทร์นั้นคือเนี่ยเขาเนี่ยกันตีคือคลังประกายคลังประกายนั้นคือเป็นจีเยะยังไงนั่นไงเยะนั้นหมดเตี้ยประมาณมนุษย์ควายนั้นสี
0: ่
1: นั่นคือหมดสี่มนุษย์ยืนนั้นมวยมาดองมวยมาดองตั้งเตียงนั้นรอชั่งยังบ้านหมดสี่ยังในชั้นยืนคลายเยะบอร์เต้อันนั้นวิจูนมันน้อยกับนั่นได้ยืนคลายบอร์เต้แต่บอร์เต้นั้นเกิดคลังประกายเชิงยืนคือมองสมรบยังบ้าน
0: จัง
1: นะไอ้คลายไอ้คลิกคลายไอ้คลิปบุญบุญเนี่ยเด้งสบายยืงอัญญาโทยืงรอดอำนาจยืงประกอบประกาศลังเอาดาวบ้องดาวจับดาวคลายประมาณมนุษย์เป็นเพียงมันโกนึงบ้านแต่มันนั่งเฮียนานาหรือนานาเต้ตามแต่กี่จึงอ๋อเกี่ยวกับท่านท่านนี่เขาอย่างนี้บ้านอันนี้ประเฮือนอันนี้กวาดรึงอันนี้อันนี้มันสนับกอบอันนี้เชียนติเตียนเนี่ยทงอันนี้เชียนติเตียนมากสั้นเมืองเยอะกิจสตาเจตทานไอ้ทานนั่นคือใครกรุบตะเคียนนั่งจ้าไปเธอตะปีใบน้ำอันนี้แม่ตีใบน้ำจริงนะจุดมาสัตว์ถวัดได้หยุดดังนั้นนะดังให้ไอ้ในรังสิจะตอมเทียกิทาใครพูดมาได้จึงนอนรังตะดันแล้วมันตอมอ๋อไอ้บอกให้เงี้ยตู้ยืมวิญญาณกำนิดอากำลายคลายหูให้หูพอลบาสบานนั้นวิตคลังลังทิศไอ้เคยไอ้ได้มอฟิกรังบอร์ติคือยะต้องออกมองคลายจังจันคลายจังยูนคลายจังจามคลายจังเซียมคลายจังตรังโอ้ว่าเราลูกเชียบเรื่องที่เพียรเนียมที่จนเชียบยังคลายตรังมองนั้นคืออัจฉริยะเนาะเราพูดในขนมฟรีได้บ้างใส่คลายตรังจามคลายตะเคียนคลายครุษาต้องอัดเอาคนจะเรียนฉลาดได
0: ้มาถึงที่วัดกระทันหนึ่งเชิญลูกศิษย์จัดทศกฤติผลโยเรื่องนึงมวยต่อถือเตี้ยในปีกรักปันแต่ที่วัดสมเชิญ
1: ลูกศิษย์ต่อคลายไม่ยืนท่าคลายนึกตรงคลายนั่นแหละสรุปไอ้เรื่องมาชนะมาดาวเลือกมาดาวสบายใจเรียกคลายไอ้เยอะนั่งเยี่ยมหมดกำลังสีสบายนั่งตึงแดดคือเรียกสมบัตินั่งไอ้สกัดเอาจับยืนจนนะสรุปมันโกนนั่งเอาแยกสีมวยร้อนโหดตลอดเอาโกนใส่รูปว่าไอ้นั่งเอาแยกสีนั่งแทนเตี๋ยลูกก็เมื่อนั่งมันคลายแต่คลายกี่แยกบอร์เต้นนั่งมันเห็นต่อตัวมันเห็นตัวกี่ที่แบบตลอดแต่อักขวานนั่งตื้อวิชาเวียนได้คืนสกอลแยกนั่งยังไม่มีอักคลายไอ้บุคคลนั่งรอไปติงตุ้ยคนหายตั้งวันตั้งแต่แยกนั่งก็มีจุดไหนซอยวิลงงยังได้วิอาชื่อวิอาชาวนะเออวิอาเมียนจุดไหนซอยมันเราให้ทาตั้งสู่ทำเมื่อไหร่ทำไม่เป็นมันตอนจุดมันคลายอันเยอะหากว่าคนบอกจึงเอวยังทมเด้อ
0: บัดเ
1: ถื่อนอันนู้นว่าตรีครูในไทยยิ่งว่าทำเมื่อเป็นนั้นครูเมียนนั่งปนานเด้อว่าถ้าไอ้เป็นจังใจให้นั่งปนานอันนู้นบอลดาวมวยเด้ออันนู้นคุยใจว่าเป็นนั้นมันลอยต้องงออันนี้ใจเวปนน้ำมันรวมเวนน้ำดังปนมาได้เวงประมาณเท่านั้น
0: แต่
1: ซูเมอร์รวมไหมยัง

0: รคมนุษย์พ้องหมกดักซุยออยอันฟันดักซุยลูกติดตราดักซุย
1: เนี่ย
0: เกลี่ยซุยซุยสาก็วิจอบเนี่ยนะเนี่ยวิจิตเนี่ยนะมันมาปุ่มพร้อมดักซุยออยอันจะมาจะตุ้ดังมหาศาลเนี่ยอันซีปุ่มแรงลอยหน้าอย่าปลายปรับเฮ้ยวุ่นวุ่นฝืนเงินตัวเผยคลายหนึ่งสองสลาสองไอ้หมดหนักมันลุกออยซีอันหมดดอลไฮซียังเดินหมดโพดหมดดอลโคนสนั่นยังมาไอ้อันนั้นยังก็ทำไมสู้ลุกเดินไอ้เว้นใหญ่ยังไม่เจอเรื่องเปลี่ยนเย่เรื่องอันนั้น
1: มันเดินตามประตูเรื่องในเย่จังประมาณวิอาหนึ่งเจอเรื่องจังได้กับปัญไตเข็มบันเลยปัดโดยหนึ่งการกุยมือปะโปงการกุยมือปะโปงบางกันนึกเนี่ยมือนั่งสันลังตัวปะโปงนั่งคืนตาปองม้อนอาปะโปงโดยปะม้อนจังเต๋อ
0: โอ
1: ้
0: เปรียบเทียบยงการอันนี้เรื่องมือเนียนต้องเทียบมืออ้างไม่เลยฝ่ายซวยกันในอย่างเทียบเรียบรอบเรื่องคลายอย่างนั้นนะ
1: ดอก
0: คลายใช้เกี่ยบอร์ตีใช้เกี่ยกันตีไอ้ตุกเกนั่งเกี่ยคลังเกี่ยกายเกี่ยเนี่ยมีนตรอกสมบัติเกี่ยล้อเกี่ยปางหลายกรณ์น่ะพลายชื่อพลายไอ้นั่งกูเราบอกเกี่ยมาไปกล่าวสัตว์แต่ล้อร้อว่ายืนนั่งยังไงคลายโหดักคลายขมอยิ่งคลายขมอยนั่งเกี่ยกันเต้เกี่ยไว้เด่งแมนมันลึกในครูนยืนคลายจังไปขมอยคลายเยอะคลายเยอะโหไฮจังม้งอยู่เต้าคลายที่ไอ้นั่งคลายดังวีอาณาเจียงอาณาคลังเจียงอาณาเมียนเจียงไอ้ไหวปะฮาเคลียนเตี้ยเคลียนดิเคลียเธอยังไม่ผมว่ามวยเงือกคู่เชียงมวยเตี้ยไอ้เวียโคสเตะรำเวียโคสลุดทอกบูนลบออกมายืงแต่ทัดเนื้อเลือดไหลไถ่ธนูล้อไอ้ตุกจัดเคลียไอ้นิยมเคลียไอ้ปวดได้เคลียประวัติเคลียไอ้ใจทุกพอสมัติเนื้อรูปบานพองไอพองไออันนึงอ๋อลิงไออาผู้เวียบอร์เต้หนึ่งเวียเจน่าเวียเอายืนไฟสมัติเนื้อยืนหนึ่งผู้กดเอาบอกได้คือทำไมเธอเอาเตียงนึกเศร้าเอาจุนจิตยังเศร้าดำไปกี่โจมก็เล็บยังบานฟุ้
1: ง
0: เตี๋ยวหอมูเตี้ยอาเวียไฟสมัติโดยสันดำมือยืนอัดดังครูนนั่นคือรุนยืนเอาปกลุยเอาเนี่ยเมียนเนี่ยกรอกันแต่ใบขณีบักติขณีล้างออยเมียนกาคังกากุงกูนขณีนั้นคือใบสามกิเพียบขนมสกยืนเต้านั่งเกะวุ้งวีจนเจียดยืนตึงบูนั่งบานโดยสรุปนั่งคาร์เบียไฟสมัดนั่งอ่อนอ่อนได้เนื้อตะต่อยังกระเตี้ย
1: เราใส่ชามมนต์เหมือนนั่งเราใส่ชามปัดใส่ใน
0: เมื่อพ่อ
1: ในเยาว์บาลบักสมบัติสไลปิกาในเมื่อตั้งมาเรื่องมาเนี่ยโดยเจียดกาเมื่อพ่อบัดไม่ใช่ปัญหาหนึ่งถ้ากลมอ่อยเคยระเบียบโดยปกไปนู้นตาเราจะเมียนไอ้อ้างในทางเรื่องอักขันนั่งคือจีเรื่องในกรมในปลายสมัยนู้นบางตะเซล้างปีพรุ่งจังในยี่อันปีเรื่องเมียดังนอมนั้นสกัดอ่อยกูจ่ายคนไอ้เลี้ยถึงไม่เอาแต่คนไอ้เมียนำนายตาเมียนไอ้จีพ่อตั้งระเบียบอ้างเรื่องนั่งหมด
0: โออันนั้นคือถ้าอาศัยสายยืนตั้งมูลตั้งอ้อกรุ๊ปนายนั่งเวียสรอบจมูกขณีขนมกาเลือกโยกแต่งอ้อนั่งสุ่มกลุ่มยืนเรื่องเจียดเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องบอร์เต้มาแตะตรงยืนฤทธิ์ปีครั้งมาติดขนมไม่นี่คือจองเชียบเจี๊ยพอกตังนั่งคือเวียชาวนะเว้ยน
1: ั่
0: งอายดีเยจูนบานแต่งอ
1: ้อ
0: ตั้งปีเรื่องระบำรอมตรตั้งปีอัตบัตเรียมเกตั้งปีอัตบัตพุทธประวัติตั้งปีเวสดอจิตต์ตั้งปีนายในมุกมันดังโยตนาอ้อให้ลงจันทาคเนียมันเฮียนในเยจอมมันเฮียนดาชูคลุนฟูคลายสลับบัดคลุนเต้าให้เกิดตั้งสะเทาตั้งคลุนมันนึกนึงตัวเตี้ยน
1: ี
0: ่ก่อนเรื่องตัวเซอซอเปียเอาหนึ่งประกอบโยหรือมวยดักเชิงจมวยหนึ่งเอาวันกระโตบหนึ่งตอนนั้นเป็นนั่งจำเสนาสัตว์ศาสราจารย์บัญชาลแปลงกำลังจองดึงรู้แต่ละพิษนุบุกกูไอคลาสีต่างครูนเพียงหนึ่งกิจจำจองกิจทางกายแปรสอบสายไอครุบสมเรื่องนั่งเวียนสันทักสันท้องมาสอบยังต่างมูลนั่งเรื่องคล้ายหนึ่งเรื่องสมรสไอเกิดคล้าย